0: างวันฟรีทุกวันพอฟรีทุกวันเนี่ยวันหยุดทำยังไงอ่ะนึกออกไหมครับว
1: ัน
0: ธรรมด
1: า
0: วันธรรมดาแจกที่โรงเรียนก็กินอาหารกลางวันที่โรงเรียนแต่วันหยุดเด็กต้องไปเอาอาหารกลางวันที่โรงเรียนนะครับ
2: โอ้
0: แล้วครูแทนที่จะได้อยู่บ้านก็ต้องมาแจกอาหารกลางวันเด็กในวันหยุดนะครับแล้วภาชนะทุกอย่างก็ต้องเอาไปให้เอาจากโรงเรียนกลับไปบ้านแล้วต้องเอากลับมาคืนแล้วถ้าหายคุณครูก็ต้องรับผิดชอบที่สำคัญก็คือการบริหารจัดการมันรั่วไหลมากถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยมันคือการยัดรายจ่ายประจำก้อนยัดใส่เข้าไปในงบประมาณแผ่นดินเพราะนั้นมันเกิดปัญหาขาดดุลการคลังอย่างรุนแรงและไอ้โครงการที่ควรจะต้องเอาเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นสร้างเมืองหลวงใหม่ขยายถนนขยายท่าเรือขยายสนามบินมันก็ต้องถูกเอามาโปะเรื่องงบประมาณด้านอาหารตรงนี้นะครับซ้ำร้ายยังไม่พออินโดนีเซียเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมันนะครับอินโดนีเซียเนี่ยในแต่ละวันใช้น้ำมันสูงถึง 1.7 ล้านบาร์เรลแต่มีศักยภาพในการผลิตแค่ 0.86 ล้านบาร์เรลเท่านั้นแล้วไอ้น้ำมันที่นำเข้ามาเรารู้แหละว่าราคาน้ำมันนะตลาดโลกวันนี้มันสูงมากถูกต้องไหมครับแต่อินโดนีเซียยังคงไม่สามารถที่จะปลดล็อกเรื่องของการให้เงินอุดหนุนน้ำมันและโควต้าเติมน้ำมันฟรีได้เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าทุกๆ1ดอลลาร์สหรัฐที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอินโดนีเซียจะต้องขาดดุลทันที 6.8 ล้านล้านรูเปียขาดดุลงบประมาณแผ่นดินเพื่อเอาไปชดเชยราคาน้ำมันคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าต้องอุ้มราคาน้ำมันอุ้มราคาไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอินโดนีเซียในแต่ละปีจะสูงขึ้นกว่า500ล้านล้านรูเปียความบันไลจากเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมฮะค่าอาหารปีละ335ล้านล้านรูเปีย 730,000 ล้านบาทเจอชดเชยน้ำมันเจอชดเชยอาหารเจอชดเชยค่าไฟฟ้าอีก500ล้านล้านรูเปียอีก 910,000 ล้านบาทรวมๆกัน 1.6 ล้านล้านบาทกลายเป็นเงินซึ่งเทหายไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูนะฮะผมอยู่ในจาการ์ตาเนี่ยผมมีความสุขมากเพราะว่า3ปีครึ่งที่ผ่านมาราคาน้ำมันเท่าเดิมครับ 12,300 รูเปียต่อลิตรผ่านมา3ปีก็ยัง 12,300 รูเปียต่อลิตรครับนั่นก็คือเติมน้ำมันลิตรละ22บาททุกวันนี้ก็ยังลิตรละ22บาทอยู่คนอินโดยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่ามีโควต้าน้ำมันฟรีด้วยเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณเยอะครับอย่างเช่น Moody กับ Fitch เนี่ยปรับลด Outlook ให้เป็น Negative Outlook นะครับ Credit Rating นะครับคนที่เป็นผู้จัดดัชนีระดับโลกอย่างเช่น MSCI เนี่ยกำลังจะถอนอินโดนีเซียจากตลาดเกิดใหม
2: ่
0: อย่างประเทศไทยนี่อยู่ตลาดเกิดใหม่นะครับอย่างมาเลเซียนี่อยู่ตลาดเกิดใหม่ให้ลดเกรดลงไปเป็น Frontier Marketก็คืออยู่ในระดับเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์สปป.ลาวตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาไอ้อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้คนทิ้งเงินกันใหญ่เลยนะครับแล้วไอ้เงินจำนวนมากที่รัฐบาลจะต้องหามาเพื่อที่จะโป่งงบประมาณทำยังไงอ่ะรัฐบาลก็ไปแน่นอนรีดเอากับกลุ่มที่รวยที่สุดกลุ่มคนที่รวยที่สุดในอินโดนีเซียคือกลุ่มที่ถูกหมั่นไส้ที่สุดด้วยนั่นก็คือกลุ่มคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนเขาเรียกชินโดชินโดพวกนี้คุมธุรกิจร่ำรวยคนอินโดนีเซียที่เป็นอินโดนีเซียเชื้อสายมาลายูหมั่นไส้ชินโดอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นพอโดนพอรัฐบาลไปรีดภาษีจากคนกลุ่มนี้ก็ได้คะแนนชาตินิยมไปอีกว่าเนี่ยเห็นไหมไปเก็บภาษีจากกลุ่มคนจีนอินโดนีเซียคนจีนอินโดนีเซียถูกรีดเงินไปมากๆถ้ามีเงินต่อมาเขาจะทำยังไงครับเขาเงินออกนอกประเทศก็ยิ่งซ้ำเติมไปอีกเท่านั้นยังไม่พอพันธบัตรรัฐบาลที่ออกมาแล้วไม่มีคนซื้อรัฐบาลก็ต้องไปบังคับให้คนกลุ่มนี้ที่เป็นนักธุรกิจรายใหญ่ซื้อแล้วเรียกพันธบัตรนี้ว่า Patriot Bond พันธบัตรรักชาติแต่มันรักชาติแบบน้ำตาไหลครับเพราะว่าดอกเบี้ยในตลาดตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 5-6% ในขณะที่ถ้าคุณซื้อพันธบัตรรัฐชาติมันแค่ 2% นะต่อแผนเพราะฉะนั้นโดนรีดบ่อยๆแบบนี้กลุ่มที่เป็นหานทองคำก็คือคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินออกนอกประเทศมากขึ้นแต่แน่นอนสำหรับคนส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดคนอินโดนีเซียเชื้อสายมาลายูเขาบอกดีชาตินิยมพวกนี้รวยกระจุกมานานแล้ว มันก็เป็นปลุกกระแสชาตินิยมปลุกกระแสประชานิยมถูกต้องไหมครับหรืออย่างการที่เราเคยคุยกันไปในครั้งที่แล้วก็คือไปผูกขาดตลาดส่งออกซะเพราะหวังว่าถ้าตัวเองสามารถรัฐบาลสามารถที่ตั้งรัฐวิสาหกิจภายใต้กองทุนดานันทราที่เรียกว่า DSI นะครับที่จะเป็น Single Export Gateway ก็คือทุกคนที่ผลิตถ่านหินนิกเกิลแปรรูปน้ำมันปาล์มดิบต้องขายผลผลิตนี้ให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียเท่านั้นเลยหรือรัฐบาลอินโดนีเซียไปส่งออกเองแล้วกะกินส่วนต่างแต่นึกถึงภาพการบริหารจัดการอะรัฐบาลอินโดนีเซียซื้อน้ำมันปาล์มจากทุกส่วนได้ยังไงจะซื้อถ่านหินจากทุกเหมืองได้ยังไงไอเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อเนื่องมาอีกถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นท่านอาจารย์อีกท่านนึงคือดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยเนี่ยใช้คำว่า perfect storm ครับที่มันกำลังกระหน่ำมันอินโดนีเซียอยู
1: ่มันเกิดอะไรขึ้นกับความคิดของท่านผู้นำอินโดนีเซียครับซึ่งก็จริงๆแล้วเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองมานานแล้วเนี่ยทำไมท่านมองอะไรไม่เห็นท่านคนรอบข้างจะเป็นแบบโดนัลด์ทรัมป์เหรอฮะที่แบบว่ามีแต่ซิโคแฟนที่อยู่รอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ที่มันน่าเห็นใจกว่านั้นก็คือประธานาธิบดีอินโดนีเซียออกมาพูดคำเดียวครับว่าไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ผมทำเลย
2: โอ้โอ
0: ้ไอ้นี่ยิ่งน่ากลัวถูกต้องไหมครับเพราะว่าแทนที่ประธานาธิบดีจะออกมาอธิบายประธานาธิบดีกับเรื่องที่จะบอกว่าไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ผมทำนักวิเคราะห์ก็ไปไม่เป็นเลยฮะก่อนหน้านี้ก็เคยมีวาทกรรมอย่างเช่นอุ้ยค่าเงินรูเปียอ่อนไม่เป็นไรเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยประชาชนไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ซื้อของในคำพูดแบบนี้มันเป็นคำพูดลักษณะของราดน้ำมันเข้ากองไฟถูกต้องไหมครับเพราะถึงคุณไม่ได้ใช้ดอลลาร์ซื้อของแต่ตราบใดก็ตามที่คุณยังต้องนำเข้าพลังงานมาปั่นไฟฟ้าคุณยังต้องนำเข้าพลังงานมาเป็นต้นทุนโลจิสติกคุณยังต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศคุณก็ต้องถึงค่าเงินอ่อนมันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าวิกฤตเศรษฐกิจมันลุกขึ้นมาจริงๆแล้วมันดันลามไปเป็นวิกฤตการเมืองอีกเนี่ยระยะสั้นอินโดนีเซียจะน่าห่วงนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องดูก็คือถ้ามันเกิดภาวะที่เขาเรียก inverted yield curve inverted yield curve ก็คือปกติถ้าคุณพันธบัตรรัฐบาลถ้าถือยาวดอกเบี้ยควรจะสูงถ้าถือระยะสั้นๆดอกเบี้ยควรจะต่ำถูกต้องไหมครับแต่ถ้ามันเกิดภาวะตรงกันข้ามก็คือระยะสั้นดอกเบี้ยสูงแล้วระยะยาวดอกเบี้ยต่ำเนี่ยไอเนี่ยแปลว่าทุกคนมั่นใจแล้วแหละว่ามันเกิดวิกฤตถ้าสัญญาณตัวนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าอันตรายแต่ว่ายังไงก็ตามต้องเข้าใจนะครับว่าปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาระยะสั้นพอระยะยาวเนี่ยอินโดนีเซียยังมีตลาดขนาดใหญ่ยังมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะครับยังมีประชากรที่เอาเข้าจริงคุณภาพประชากรเขาดีขึ้นเรื่อยๆระยะยาวเนี่ยยังไงก็ตามอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่น่าสนใจมากอยู่แต่ระยะสั้นเพราะไอ้การบริหารจัดการที่มันผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะก่อวิกฤตในระยะสั้นเพราะนั้นเวลามองอินโดนีเซียเนี่ยสำหรับระยะสั้นเนี่ยรัฐบาลควรจะต้องกังวลอย่างเช่นเรื่องการผูกขาดการส่งออกอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลของเราจะเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียว่าสำหรับผู้ประกอบการไทยขอให้มีโควต้าคุยกันแบบจีได้ไหมว่าเราขอส่งออกเราขอนำเข้าในปริมาณเท่านี้เท่านั้นเพื่อทำให้ผู้ประกอบการไทยยังสามารถที่จะเดินหน้าต่อได้ไม่งั้นมันก็มีปัญหาด้วยกันทั้งคู่ถูกต้องไหมครับอินโดนีเซียขาดรายได้ผู้ประกอบการไทยเจ๊งก็ต้องถอนเงินกลับทุกคนก็แย่ด้วยกันหมดเพราะนั้นผมคิดว่าปีนี้เนี่ยเป็นเวลาที่รัฐบาลควรจะต้องเร่งเจรจากับอินโดนีเซียครับ
1: เพื่อมาต่อภาคสองไหมครับอาจารย์ครับ
0: ครับได้เลยครับ
1: ต้องมาต่อภาค2ในสัปดาห์หน้าแล้วก็ฟังแล้วน่ากังวล
2: ใช่ที่สำคัญอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและเราทั้ง3คนขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ็กซิออสสื่อสารรัฐซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สารัฐรายหนึ่งนะแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนทันทีที่เกี่ยวกับขอบเขตของการโจมตีครั้งล่าสุดนี้แต่ได้ซ้ำเติมและทำลายข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางที่ลงนามกันไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งสหรัฐและอิหร่านต่างผลัดกันโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสแม้ว่าทรัมป์จะเคยกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายใกล้จะลงนามในข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งแล้วก็ตามอันนี้เป็นรายงานข่าวล่าสุดนะครับ
1: เห็นตามรายงานเนี่ยนะฮะว่ามีเสียงระเบิดนะดังที่เมืองบันดานอับบาสเมืองซีริกเมืองมินาบนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ของอิหร่านแล้วก็เกาะเกชก็คืออยู่ใกล้ๆช่องแคบฮอร์มุสนั่นแหละที่โดนยิงไปนะครับก็อันเนี้ยผมว่าสำหรับผมนะผมไม่ได้ตกใจเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยิงกันอย่างต่อเนื่องมันยิงแบบปั๊บเธอยิงฉันฉันยิงเธอแล้วก็หายไปเมื่อ3-2วันที่แล้วก็แบบนี้ฮะเสาร์อาทิตย์นะฮะรอบนี้เนี่ยมันดันมีรายงานว่าทางฮอสหรัฐโดนยิงสหรัฐก็เลยยิงคืนบ้างผมว่าที่น่าสนใจมันก็คือยิงเนี่ยยิงแล้วจบไหมถ้ายิงแล้วหยุดไปสักได้6ชั่วโมงเนี่ยผมก็เชื่อว่าโอเคน่าจะจบแหละหมายถึงจบในสถานการณ์นี้นะแต่ถ้ายิงต่อเนื่องเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับก็เดี๋ยวคงต้องดูว่ามันจะยังไงแต่ที่ผมสนใจที่สุดเนี่ยก็คือมันพอเราเช็คเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะเพราะอันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไอ้ที่สหรัฐเริ่มยิงใส่อิหร่านมันเพิ่งจะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
0: ครับ
1: แต่เมื่อคืนนี้ผมเห็นหุ้นสหรัฐหุ้นเทคโนโลยีร่วงทองร่วงเงินร่วงบิตคอยน์ร่วงบอนด์ยิลด์ร่วงเล็กน้อยค่าเงินก็ร่วงราคาน้ำมันก็ร่วงมันก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้เพราะว่าตามปกติเนี่ยนะครับเวลามันมีอะไรร่วงเนี่ยเงินมันก็จะไหลไปอีกที่หนึ่งนะอย่างที่เราทราบกันแต่ไอ้รอบนี้ทำไมมันร่วงแล้วเงินมันหายไปไหนมันไปทุกตลาดเลยก็เลยตอนนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังเป็นห่วงกันอยู่นะว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ครับ
1: S&P 500อะไรก็ร่วงหมด
0: คือไอ้พวกหุ้นไอ้การระดมขายหุ้นไอ้หุ้นเทคโนนะ
1: ครับ
0: หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันคือมันปั่นขึ้นไปกันแรงแล้วก็เทขายกันลงมาเนี่ยมันทำสลับกันไปสลับกันมาทำกำไรกันหนักมากทั่วโลกเลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นตลาดหุ้นไต้หวันตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นในยุโรปของไทยเนี่ยมีอยู่ 2-3 ตัวซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นไฮเทคอะไรนะแต่จัดอยู่ในกลุ่มพวกนี้อย่างพวกเดลต้าพวก
1: อานา
0: ก็ยังได้รับอานิสงส
1: ์
0: เมื่อวานเนี่ยหุ้นไทยขึ้นประมาณ20จุดเนี่ยขึ้นอยู่ตัวเดียวนะคือเดลต้าขึ้นอยู่ 7% ชุดดัชนีขึ้นทั้งตลาดเลยทั้งนั้นในตัวอื่นนี่ร่วงหมดนะเพราะว่า market cap เขาใหญ่มากเดลต้าทองนี่ลงหนักมากนะครับเมื่อคืนนี้ปิดการซื้อขายเนี่ยสำหรับราคาตลาดโคเม็กซ์ซึ่งเป็นราคาล่วงหน้านะลง77เหรียญปิดที่ 4,286 ผมดูล่าสุดนี่ก็หลุดต่อเหลือ 4,250 กว่า
1: ในตอนนี้ถ้าตลาดออนไลน์เนี่ยผมเปิดปัจจุบันนะคุณไพศาล 4,204 นะ
0: ทำท่าจะหลุด 4,200 ราคาสปอร์ต
1: 4,200 กับ4ใช่ครับ
0: ราคาสปอตราคาสปอตเนี่ยทำท่าว่าจะหลุด 4,200 ละนะไม่รู้จะเอาอยู่รับอยู่หรือเปล่า 4,200 ซึ่งผมเห็นราคา 4,200 ทำท่าว่าจะหลุดมาที่ 4,100 นะผมก็เลยไปดูว่าแล้วทองคำเนี่ยมันเคยขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่ปรากฏว่าสถิติสูงสุดของทองคำคือ 5,588 เหรียญ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มันอยู
1: ่ช่วง
0: มันจะทำท่าจะ 4,100 กว่านะ
1: ช่วงถ้าจำไม่ผิดนะช่วงแถวๆที่หนุ่มกะลาไปซื้ออะฮะผมจำ
0: ได้ท่าเนี่ยเหรอ
1: แถวๆนั้นนะเพราะคุณหนุ่มกะลาเขาซื้อช่วงแพงมาก
0: ส่วนทองคำไทยสถิติสูงสุดนะ 81,850 บาทต่อบาททองคำ 81,000 สถิติสูงสุดที่ทองคำไทยเคย เคยทำมานะตอนนี้เท่าไหร่ล่ะตอนนี้ 6,700 81,000 กับ 67,000 เทียบกันดูแล้วกันว่าท่านที่ซื้อตอน 80,000 หรือ 70,000 กว่าๆเกือบ 80,000 น่ะตอนนี
1: ้
0: มันน่าจะเลยอินทนนท์ไปแล้วนะ
1: ใช่ครับ ผมตอนนี้เนี่ยเห็นมันล่วงมาณปัจจุบันนี้นะฮะ4199แล้วนะออนดอลลาร์ต่อออน
0: หลุดแล้ว
1: หัว 4,200 แล้ว
0: หลุด 4,200 แล้ว
1: ผมเนี่ยจะช้อนจะช้อนก็กลัวช้อนหักเลย
0: ก็คนตัดสินใจช้อนตั้งแต่ 4,400 หักไปแล้ว 4,200 หักไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ 4,300 หักไปแล้ว 4,200 ก็หักอีกจะมาช้อน 4,100 นี่ก็คราวนี้ก็คงกลัวแล้วล่ะ
1: เนี่ยผมเป็นพวกกล้าๆกลัวๆไม่ค่อยตัดสินใจด่วนได้อยู่แล้วก็รอดูสถานการณ์ให้โอ้โหมันลงไปเรื่อย
0: ๆคราวนี้มันลงก็ด้วยปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ก็คือเรื่องสถานการณ์ที่ยังไม่มีความแน่นอนนะของตะวันตกกลางแล้วก็ความกังวลเรื่องว่าสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานออกมาล่าสุดมันดีมากนะมันดีมากนี่มันสะท้อนว่าอย่างไรมันสะท้อนว่าเงินเฟ้อเอาแรงแน
1: ่
0: นะถ้าการจ้างงานยังดีอย่างนี้กำลังซื้อคนยังสูงเงินเฟ้อต้องสูงเงินเฟ้อสูงเนี่ยธนาคารกลางมันก็บีบธนาคารกลางสหรัฐนะ FOMC เนี่ยให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยสกัดเพราะโอกาสของการปรับขึ้นดอกเบี้ยในครั้งต่อไปเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงอันนี้คือความกังวลของนักลงทุนโดยเฉพาะพวกสินค้าโภคภัณฑ์นะเพราะว่าทองคำมันไม่มีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยนะถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นไปอย่างเงี้ยมันต้องเทขายเพื่อความปลอดภัยไว้ครับอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องบรรยากาศการลงทุนที่เป็นผลกระทบหลักๆ ก็คือเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มันพลิกผันรวดเร็วมากนะ
1: ค
0: ือดีแล้วดีไม่ตลอดมันก็กลับมามีเรื่องร้ายเหตุร้ายอะไรขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คล้ายๆเขาก็พยายามจะประคับประคองให้มันกลับเข้าสู่หนทางที่ดูแล้วมีความหวังมากขึ้นมันก็เป็นอยู่เงี้ยรอบแล้วรอบเล่านะ
1: คืออย่างรอบนี้คุณไพศาลผมเห็นพวกนักลงทุนเขาวิเคราะห์กันนะไอ้ที่บอกว่าเงินมันหายไปหมดเนี่ยหลายๆคนเขาก็มองว่าเอ๊ะมาจากกรณี SpaceX ฮะเขาจะ IPO ก็เลยวิเคราะห์กันส่วนหนึ่งเขียนว่าเอาเงินออกเตรียมซื้อ SpaceX
0: เตรียมซื้อ SpaceX
1: คือผมก็พยายามที่มันแรงขนาดว่าทำให้ผมใช้คำว่าทั่วโลกสะเทือนนะผมว่ามันอาจจะแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแหละมั้งฮะแค่จะปัจจัยหนึ่งในตลาดหุ้นสหรัฐครับ
0: อาจจะพอร์ตมันใหญ่มากก็เป็นไปได้ว่าคนอาจจะต้องขายสินทรัพย์บางอย่างออกมาเตรียมรอว่า
1: เตรียมรอซื้อของอีลอนมัสก์
0: จองหุ้นอีลอนมัสก์ใช่ไหม
1: ใช่
0: เห็นว่าคนไทยก็จะได้โควต้าด้วยไม่ใช่เหรอเขาจะแบ่งปันมาให
1: ้ใช่ฮะมีโควต้าเลยนะ
0: เออเห็นว่าไทยจะได้โควต้าด้วยที่จะได้ถือนะไอ้คราวนี้ตะวันออกกลางเนี่ยมันจะเหมือนกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาไหมมันมีขึ้นมีลงผมว่ามันมีความต่างกันอย่างนึงก็คือของตะวันออกกลางเนี่ยสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันมีดีแล้วก็มีร้ายแต่ของเราเนี่ยมันมีร้ายกับทรงยังไม่มีดี
1: ใช่
0: ไม่มีคำว่ามีบรรยากาศที่ดีเลย
1: ครับ
0: มีก็ทรงๆโอเคก็ไม่ถึงกับมีประเด็นร้อนอะไรมากมายแล้วก็มีประเด็นร้อนที่เป็นเรื่องร้ายนาทีนี้ต้องถามว่าอยู่ในโหมดไหนก็ต้องอยู่ในโหมดที่เรียกว่ามีประเด็นร้อนที่เป็นเรื่องร้ายร้าย
1: ครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะ
0: ประเด็นเรื่องการออกมาเคลื่อนไหวของสมเด็จฮุนเซนนะ
1: ครับ
0: เขาก็มีการพูดจริงๆเขาก็พูดกับคนของเขาอะแต่มันก็จะมีเนื้อหาพาดพิงมาถึงประเทศไทยแล้วคนไทยได้ติดตามข่าวสารก็อาจจะรู้สึก
2: สัตว์ปามอนิคอมอย่าลืม dengerin pagi benar bareng Kanjar Devan
3: Bapak kenal Kanjar Devan
2: enggak
3: Hei teman-teman, yuk kita keliling Indonesia biar bisa nyicipin berbagai masakan Indonesia.
4: Gak usah sampai keliling Indonesia kali, tinggal ke Widuri Restoran aja.
5: Emangnya semua kuliner Indonesia ada di sana?
4: Komplit banget sob, dari kuliner Sunda, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua. Pokoknya kuliner Nusantara ada kalau di Widuri Restoran mah.
3: Kalau untuk meeting kantor, acara ultah, atau bawa keluarga, bisa?
4: Bisa dong. Widuri Restoran tuh space-nya luas. Bagus banget buat acara wedding. Acara ultah, meeting kantor, reuni, acara keluarga, kumpul teman-teman dekat. Pokoknya worth it lah, sob.
5: Ada ruang private untuk pertemuan tertutup enggak?
4: Ya jelas ada dong. Nih, di sana tuh ada 4 ruang VIP. Ruang VIP Parahyangan, Borobudur, Dewata, dan Bunaken buat meeting tertutup. Udah gitu ada aula yang luas di lantai 2-nya dengan fasilitas lift loh.
3: Eh, gimana suasana tempatnya? Udah diakses nggak?
4: Ya jelas dong. Widuri Restoran tuh lokasinya di Simpang 6 Kota Bandung, sob. Jadi udah pasti strategis banget. Suasananya nyaman, estetik, cozy banget, dan instagramable. Jadi kalau mau foto-foto udah pasti bagus. Layanannya juga canggih, pakai robot loh.
5: Asik, gak perlu keliling Indonesia buat kuliner. Mau ajak teman-teman ke Widuri Restoran ah.
3: Lokasinya di mana ya?
4: Datang aja langsung ke Jalan Ciliwung nomor 19 atau Jalan Cisangkui nomor 2 Bandung.
6: Widuri Restoran, a taste of Indonesia.

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรอผลตรวจ20วันผงสีขาวที่ใส่ในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกินแล้วท้องร่วง14คน4คนอาการสาหัสแพทย์ดูแลใกล้ชิดความคืบหน้าชาวบ้านกินก๋วยเตี๋ยวแล้วท้องร่วงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล14คนเหตุเกิดในร้านแห่งหนึ่งในบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในจำนวนนี้มีอาการสาหัส4คนโดยนางบุญเลี้ยงอายุ55ปีเจ้าของร้านให้การว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนเปิดร้านได้ต้มน้ำซุปตามปกติน้องชายชื่อหนุ่ยนำผงสีขาวบรรจุถุงมาให้พร้อมบอกว่าเป็นเกลือสำหรับปรุงอาหารจึงนำไปเทลงในหม้อซุปโดยไม่ได้เอะใจจนกระทั่งลูกน้องกินก๋วยเตี๋ยวก่อนมีอาการอ่อนเพลียและหมดสติเป็นกลุ่มแรกจากนั้นลูกค้าทยอยเข้ารับประทานเริ่มมีอาการผิดปกติตามมาจนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือตำรวจพาตัวในหนุ่ยน้องชายเจ้าของร้านไปสอบปากคำก่อนยอมรับว่าผงสีขาวดังกล่าวไม่ได้ซื้อมาใหม่แต่ไปหยิบมาจากบ้านคนรู้จักที่เก็บของเก่าในชุมชนเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นเกลือแกงเมื่อขยายผลไปยังคนเก็บของเก่านายวิเชียนเจ้าของบ้านให้การว่าตนเองเก็บผงสีขาวมาจากกองขยะอีกทอดหนึ่งโดยไม่ทราบว่าเป็นสารชนิดใดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผงสีขาวอาจเป็นสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่มีลักษณะคล้ายเกลือจึงถูกเข้าใจผิดและนำไปใช้ประกอบอาหารจะต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์คาดว่าจะทราบผลประมาณ20วันส่วนอาการผู้ได้รับผลกระทบทั้ง14รายแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยอาการสาหัส4รายที่ยังต้องอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างต่อเนื่องตาวัย93ปีในจังหวัดมหาสารคามอดคืนสิทธิ์บัตรคนจนลุ้นสิทธิ์ผู้พิการทางการได้ยินหลังนายอำเภอลงตรวจสอบจากกรณีนายสุทธาจันปัญญาอายุ93ปีชาวบ้านศรีวิไลตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองมหาสารคามร้องขอให้ภาครัฐพิจารณาคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและลดภาระของบุตรหลานเนื่องจากปัจจุบันมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพียงเดือนละ 1,000 บาทล่าสุดนายเศรษฐาเนนสุวรรณนายอำเภอเมืองมหาสารคามพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและคุณสมบัติของนายสุทธาพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากมีการถือครองที่ดินจำนวน14ไร่ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้หลังการตรวจสอบนายเศรษฐาในอำเภอเมืองมหาสารคามได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และเหตุผลของการไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการให้แก่นายสุทธาได้รับทราบพร้อมตอบข้อซักถามและอธิบายรายละเอียดต่างๆอย่างครบถ้วนจนเจ้าตัวยอมรับผลการพิจารณาและเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐและยังมอบหมายหน่วยงานในพื้นที่เร่งพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมอาทิการขอรับสิทธิ์ในฐานะผู้พิการทางการได้ยินเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐอีก800บาทและยังอยู่ระหว่างการรอผลการประเมินจากโรงพยาบาลรวมทั้งจะนำข้อเสนอและข้อร้องเรียนจากนายสุทธาส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะฟีฟ่าเปิดเผยรายชื่อผู้ตัดสินในสนามเปิดเกมฟุตบอลโลกในวันพรุ่งนี้ติดตามได้จากคุณสาเรศลิ่มกังวันมงคลค่ะ
3: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดเผยรายชื่อทีมผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ในนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A นัดแรกเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบแอฟริกาใต้ที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาในคืนวันพรุ่งนี้เวลา 2:00 นโดยทีมผู้ตัดสินนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นทีมงานจากประเทศบราซิลทั้งหมดนำโดยเชิดดำวินตอนซัมเปียวที่จะเผาเกมในสนามร่วมด้วยบูโนปิเลสและบูโนวาสเลียทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินโดยเชิดดำก็ทำหน้าที่เป่าเกมในฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์รวมถึงเป็นหนึ่งในทีมงานวิดีโอช่วยตัดสิน VAR ก่อนที่ฟีฟ่านำมาใช้ครั้งแรกในฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียด้วยสำหรับศึกฟุตบอลโลก2026ที่แคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐเป็นเจ้าภาพร่วมกันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ฟีฟ่าประกาศรายชื่อผู้ตัดสินหลัก52คนและผู้ช่วยผู้ตัดสิน88คนเพื่อทำหน้าที่ในเกมการแข่งขันทั้งหมด104นัด ทีมชาติบราซิลแชมป์โลก5สมัยได้รับข่าวดีเมื่อเนย์มาร์ดาวิงจอมเก่าจากซานโตสมีลุ้นฟิตทันลงมาช่วยทีมในศึกฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนามรอบแรกกลุ่ม4พบโมร็อกโกในวันที่3มิถุนายนนี้โดยเนย์มาร์ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องขวาฉีกความรุนแรงระดับ2ก่อนหน้าที่จะเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวซ้อมกับทีมชาติบราซิลและต้องใช้เวลารักษาตัวประมาณ 2-3 สัปดาห์ซึ่งตอนแรกคาดว่าเนย์มาร์จะฟิตไม่ทันลงเล่นพบกับโมร็อกโกแต่ล่าสุดอาการของเนย์มาร์หายเร็วกว่าที่คิดและมีโอกาสที่จะกลับมาช่วยทีมลงสนามพบกับโมร็อกโกอย่างแน่นอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่บุกเสมอจีน0-0ในการแข่งฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ขุนพลช้างศึกอุ่นเครื่องในเดือนพฤศจิกายน2นัดเสมอทั้ง2นัดท่ามกลางกระแสวิจารณ์ถึงความการเล่นและแทคติกในการทำทีมของอาร์เทมิส ฮัดสันกุนซือทีมชาติไทยคนปัจจุบันเซเรน่าวิลเลียมส์อดีตนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐวัย44ปีกลับมาลงแข่งเทนนิสอาชีพแบบเป็นทางการหลังผ่านเกตไปนานถึง 1,375 วันหรือเกือบ4ปีโดยจับคู่กับวิกเตอร์เอ็มโบโก้ดาวรุ่งวัย19ปีจากแคนาดาโดยขันในประเภทหญิงคู่ในศึกควีนส์คัพแชมเปี้ยนชิพเอาชนะเอรินรูทิฟกับนิโคลเมริชามาร์ตินเนส2เซตรวด 7-6 7-2 และ6-2สาเรศลิ่มกังวานมงคลสำนักข่าวสมท.รายงาน
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธตาล 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
7: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
8: เก้านาฬิกาเก้านาทีนะครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
9: ครับผม
8: เมื่อสักครู่นี้ข่าวสมท.เกี่ยวเรื่องฟุตบอลไทยนะที่บุกไปเสมอจีน 0-0 ผมดูช่วงท้ายๆเกมละเหลือเวลาประมาณสัก20นาทีก่อนจบเกม

0: Bonjour tout le monde, ici Radio FM Kaoku de la préfecture d'Ishikawa au Japon. Merci à tous de nous écouter quotidiennement.
1: JOZZ5AMFM こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。8時30分です。
2: สิงคโปร์เองก็ไม่ได้ไปเปล่าๆนะขึ้นพูดในแชงกรีลาไดอะล็อกอย่างเงี้ยนะก็คือมีบทบาทมีสปอตไลท์อย่างมากเลยนะครับการวิเคราะห์นี้เนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นถึงนโยบายแบบที่เป็นทูตเป็นนโยบายที่เป็นมิตรกับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในอาเซียนแล้วก็เน้นย้ำนะครับทำให้เห็นว่าทางเวียดนามเนี่ยมองว่าอาเซียนนั้นกำลังมีบทบาทสำคัญขึ้นมากๆแล้วก็การทูตแบบเพื่อนบ้านอันนี้เขาใช้คำนี้นะเป็นการทูตแบบเพื่อนบ้านที่มุ่งเน้นนะครับกับประเทศต่างๆในอาเซียนแล้วก็จะต้องยกระดับความสัมพันธ์ไปด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นท่าทีของผู้นำเวียดนามที่รู้สึกว่าอยู่ในสปอตไลท์แล้วก็มีการพูดถึงยอมรับมากขึ้นนะครับในวงการทูตทั่วโลกเลยครับ
3: นะคะก็เป็นดิปโลมาซีที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่ตอนนี้อย่างที่เราบอกไปหลายครั้งเนาะก็ค่อนข้างเนื้อหอมนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากดิปโลมาซีที่ไปเป็นมิตรกับทุกทิศทางนะคะ
2: Omnidirectional
3: Omnidirectional นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วพูดคุยกับคุณยุยกงจากฮ่องกงด้วยค่ะ
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: พบกับการรวมพลังเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโคนมไทยในระดับสากลร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในงาน Jula Dairy Conference and Expo 2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thai Dairy People Profit Planet สร้างความยั่งยืนรอบด้านเพื่อฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทย 11-12 มิถุนายนนี้ณอาคารสระบุรี4ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีพลิกวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่อนาคตที่
10: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
11: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
10: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
11: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
10: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
11: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
10: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
12: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
14: The Legends Tale
13: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
14: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในช่วงที่2นี้นะคะก็ยังอยู่กับลิซ่าและอาจารย์เจตนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปพูดคุยกับคุณยุยกงจากฮ่องกงนะคะแต่ว่าก่อนนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่องทาง LINE Official นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะตอนนี้ลิซ่ากำลังดูทางเพจ MCOT News FM 100.5 ทาง Facebook Live นะคะทักทายคุณสุภชัยนะคะแล้วก็ทักทายคุณเสือนอนไม่หลับนะคะแหมวันนี้สติกเกอร์เป็นนกคู่ดูจะนอนไม่หลับอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณยุทธพงศ์นะคะที่รายงานเข้ามาจากพะเยานะคะ24องศาคุณชยุทธค่ะบอกว่าสุราษฎร์ธานี23องศานะคะคุณอมรีส่งสติกเกอร์เข้ามาแล้วก็คุณกนัฐพักค่ะบอกว่าภูเก็ต27องศาเซลเซียสค่ะนะคะคุณธาราเทพนะคะบอกว่ารับฟังนะคะสดจากบางบัวทองนนทบุรีฝนไม่ตกครับนะคะคุณเดชเดชาทักทายเข้ามาแล้วก็คุณทัชชัยแล้วก็คุณหมูแล้วก็อีกหลายท่านเลยขอบคุณสำหรับทุกข้อความเลยนะคะ
2: ครับทาง Facebook Live นะครับก็คึกคักนะมาดูทาง LINE กันบ้างนะครับทาง LINE ก็มีคุณเจเจคุณ 1,000 ช่างคุณณัฐวราคุณพิธาคุณวิสิทธิ์คุณวิบูลชัยคุณสุภชัย
3: คุณแวนดี้บอกว่าวันนี้ช่วงบนดร.เจตดูเป็นทางการมากเลย ช่วงล่างคงไม่ใช่ขาสั้นนะคะ
2: ไม่ได้ขาสั้นไม่ได้ครับ เพราะว่าหนาวมาก เคยมีอยู่ครั้งนึงหลงใส่ขาสั้นมาเพราะว่าวันนั้นจะไปออกกำลังกายต่อ
3: โอ
2: ้
3: โห
2: ทรมานอย่างที่สุดนะฮะแล้วก็วันนี้ก็คุณลิซ่าแซวบอกว่าแหมแต่งตัวมาไม่นัดกันเลย เผอิญผมมีงานต่อนะก็เลยแต่งตัวเรียบร้อยมา นะไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้า
3: แต่เรียบร้อยทั้งท่อนบนทั้ง
2: ท่อนล่างนะ
3: คะ
2: ไม่ต้องห่วงอ่ะเพราะหนาวไม่ได้เพราะว่ามันหนาวมากไม่ได้ครับ
3: นะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งกันเข้ามานะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์เจตก็ได้พูดถึงดิปโลมาซีของฝั่งเวียดนามนะคะแล้วก็การเยือนประเทศในอาเซียนต่างๆนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับมาเลเซียกันบ้างนะคะสองประเทศนี้เนี่ยก็เพิ่งที่จะพบเจอกันนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็มีการลงนามในข้อตกลงต่างๆนะคะโดยทางด้านของคุณซานาเอะทาคาเอชินะคะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นค่ะก็ได้มีการพบหารือกับอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียที่กรุงโตเกียวเมื่อวานนี้นะคะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะก็มุ่งที่จะเสริมสร้างนะคะความร่วมมือด้านพลังงานความมั่นคงนะคะแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานของทรัพยากรสำคัญท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยหลังการปะทุของสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็การที่ช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยถูกปิดไปญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเจอกับความเสี่ยงต่อการนำเข้าพลังงานแล้วก็วัตถุดิบเปโตรเคมีมากขึ้นนะคะทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจึงเร่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยเฉพาะการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG นะคะแล้วก็แก้ปัญหาการขาดแคลนนาฟตาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำมันที่ใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายชนิดนะคะปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนำเข้าแก๊ส LNG ประมาณ 15% จากมาเลเซีย ขณะที่มาเลเซียเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตนาฟตารายสำคัญของภูมิภาคแล้วก็มีศักยภาพในการกลั่นน้ำมันของตนเองอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างการประชุมในครั้งนี้เนี่ยผู้นำทั้งสองคนเนี่ยค่ะก็ได้มีการลงนามใน MOU หรือบันทึกความเข้าใจทั้งหมดจำนวน5ฉบับด้วยกันนะคะก็จะครอบคลุมด้านต่างๆได้แก่ความมั่นคงทางพลังงานนะคะความปลอดภัยทางทะเลความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนะคะความร่วมมือด้านทรัพยากรสำคัญแล้วก็การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอีกด้วยนะคะโดยภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Power Asia ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้ผลักดันนั้นนะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องกันที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรพลังงานรวมถึง LNG แล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอีกด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางผู้นำมาเลเซียค่ะ